0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริดและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริททามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดนราธิวาสที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: สิบเพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับมาแทน FJ Bam อีกเช่นเคยนะครับมาเจอกับทุกคนแล้วนะครับในช่วงเช้าๆวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชาว Flex เช้าวันพฤหัสแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนกำลังเจอกับรถติดกันอยู่หรือเปล่านะฮะสำหรับใครที่กำลังเจอกับรถติดนะครับยังไม่ถึงที่ทำงานก็ใจเย็นๆแล้วกันนะครับบอกเลยว่ามีเพลงเพราะๆจาก Flex 104.5 และ FJ ต้นอยู่เป็นเพื่อนทุกคนแน่นอนนะครับยาวๆกันไปเลยนะครับ3ชั่วโมงเต็มๆจนถึง11โมงนะฮะอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับก็รีเควสเพลงกับต้นเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะฮะเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับและต้องบอกเลยนะฮะสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนะฮะซิงเกิลจาก Boggy Lion นะครับกับเพลงวิงวอนนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับส่งท้ายกันไปเลยนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex Rise 4.5
4: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
5: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
6: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
5: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
6: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
5: ส่งก่อนรวยก่อน
6: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
5: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: Bischin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
7: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
8: Flex Lake Recommended

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากอิงวรันธรนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าจำไว้นะครับพูดถึงเพลงนี้ต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ณเดชนะครับมาเล่น MV เพลงนี้ด้วยนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended และตอนนี้นะครับฟังให้ดีเลยนะฮะเศรษฐีเงินล้านอาจเป็นคุณนะครับลุ้นกันต่อยังไม่จบนะครับธนาคารออมสินเดือนหน้าฉลอง113ปีต่อกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนะครับหลังจับรางวัลครั้งที่1ไปแล้วนะครับแจกรางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาทนี่คือโอกาสของคนรักการออมนะครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเก็บเงินไว้ได้อย่างมั่นใจและมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคใหญ่ซื้อเพิ่มลุ้นต่ออีก2ครั้งกับรางวัลพิเศษอย่ารอช้านะครับครั้งที่2นะฮะวันที่16มิถุนายน2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทรางวัลละ1ล้านบาทจำนวน30รางวัล นะครับครั้งที่3วันที่16กรกฎาคม2569นะครับจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลรวมรางวัลพิเศษ100ล้านบาทนะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินและลูกค้าเดิมทั้งสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เดบิวต์เบียวก็ใกล้จะ9โมงแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้ว FJ ต้นยังไม่ได้เปิดให้ต้นจัดเอาไว้ทุกคนแล้วนะครับต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนกับ3เพลงนี้ฮะ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าเมื่อวานจากพี่โอ๊ตปราโมทหยุดรักจากส้มมาลีฟีทกับต้าอู่พิทยารวมถึงได้แค่เดินมาส่งจากกวินดีฟีทแบล็คฮาร์ทนะครับเจอกันชั่วโมงหน้าฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: มก็ได้
1: ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: คนเดียว
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5

0: มาครับ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับมาพร้อมกับ10เพลงเพราะๆต่อเนื่องกันเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงให้ทุกคนได้ฟังกันแบบเต็มอิ่มกันไปเลยนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากโดมจารุวัฒน์กับเพลงเธอไม่ชอบฝนนะครับก็เป็นเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้แบบสุดๆไปเลยนะครับและไหนๆพูดถึงเรื่องของฝนแล้วนะครับล่าสุดนะฮะทางกรมอุตุเนี่ยเขาก็ออกประกาศเตือนออกมาแล้วนะครับว่าในช่วงวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะเจอกับฝนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยก็จะเจอกับฝนตกหนักนะครับสำหรับใครที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะฮะพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝนตกแบบนี้รถติดแน่ๆนะฮะแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามี Flex 104.5 และเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนทุกคนแน่นอนครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Love Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

ือว่าเป็นการจับคู่ฟิชชิ่งกันที่ลงตัวมากๆเลยนะครับระหว่างโจอี้ภูวศิษฐ์และพันธ์มรการนะครับกับเพลงนี้ฮะหม้อหุงข้าวนะครับก็เป็นเพลงที่หยิบเอาความเหงาของคนโสดนะครับมาเล่าได้แบบกวนๆแต่จริงใจเลยนะฮะและต้นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะเข้าถึงเพลงนี้ได้ทันทีนะครับตั้งแต่การฟังในครั้งแรกนะฮะ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับFlex Next Hour เผื่อแป๊บเดียวก็ใกล้จะ10โมงแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าชาว Flex เนี่ยไปถึงที่ทำงานกันหรือยังนะครับต้นก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้ทุกคนสู้ๆกับการทำงานในวันนี้ละกันนะครับและในชั่วโมงหน้านะฮะสำหรับใครที่กำลังรอฟังเพลงของปันสอนวัฒน์นะครับ FJ ต้นจัดให้แล้วกับเพลงนี้ฮะ

0: จนนท์แฟมกันหน่อยนะครับกับเพลงนี้เลย Time Flies นะครับเพลงนี้เขาก็ได้ร่วมงานกับเจฟซาเตอร์ด้วยนะครับและอีกหนึ่งเพลงที่ FJ ต้นชอบมากๆเลยครับ
1: สบายดีไหมจะไปถึงไหนเดินมายังไงมากับใครหรือเปล่าอยากจะพูดคุยกับเธอนานที่สุด
0: คำถามโง่ๆจากพี่บอยโกศิยพงศ์ฟิชชิ่งกับพี่คัตโตนะครับก็กลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
2: Flex Flex Next Hour Flex Delivery ลุ้นฟิน Im Free
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคลมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟ

0: กระป๋องเวอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Non-music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: จัดให้ทุกคนได้ฟังกันแบบจุกๆเลยนะฮะกับ10เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Three Man Down นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงรักนั่นเองครับและไหนๆพูดถึงเพลงรักแล้วนะครับตอนนี้ต้นขอมาพูดถึงเรื่องของความรักกันหน่อยดีกว่านะฮะสำหรับใครที่มีแฟนแล้วมีคนรักแล้วนะครับต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยกอดกับแฟนหรือว่าคนรักของเรานะครับมันจะช่วยทำให้เราว้าวุ่นน้อยลงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้สัมผัสกับความอบอุ่นจากเซฟโซนของเรานะครับก็จะช่วยลดความเครียดแถมยังทำให้เรารู้สึกปลอดภัยเหมือนได้ชาร์จพลังกลับมาเต็มร้อยด้วยนะครับก็สำหรับใครที่กำลังรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลนะครับก็อย่าลืมนะครับไปกอดกับคนรักหรือว่าแฟนของเรากันได้เลยนะฮะส่วนใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับไปกอดกับคนในครอบครัวหรือว่ากอดกับเพื่อนรักของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะและช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณด้วยเลยครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: และแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับกับ Flex Delivery ของเรานะครับเราไปคุยกับผู้โชคดีของเราประจำวันนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับ
3: ชื่อพลอยค่ะ
0: ชื่อพลอยนะครับคุณพลอยออฟฟิศอยู่แถวไหนครับ
3: อยู่สาทรค่ะ
0: โอ้โหสาทรนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคุณพลอยเนี่ยถึงออฟฟิศยังครับ
3: ถึงเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับรถติดไหมครับวันนี้
3: ค
0: ่
3: อนข
0: ้
3: างจะติ ดค่ะ
0: ค่อนข้างจะติดเป็นปกตินะครับก็โอเคแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับคุณพลอยถือว่าเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้นะครับก็จะได้เมนูจาก Flex Delivery เดือนมิถุนายนนะครับที่จะขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานในวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนนะครับพร้อมความหวานจากร้านคูโมนแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟรสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลนะครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโลกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งให้ฟินกันไปเลยนะครับพร้อมจะฟินหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมถ่ายรูปกับเพื่อนๆที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็โพสต์ลงในช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับคุณพลอย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันอีกนะครับกับ Flex Delivery ของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณพลอย
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้โชคดีของเราในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Flex Recommended

0: ทิ้งท้ายกันไปนะครับด้วยอีกหนึ่งเพลงเพราะความหมายดีๆจากแว่นใหญ่นะครับกับเพลงกอดความทรงจำนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงเรื่องของการยอมรับความจริงนะครับแล้วก็การเลือกที่จะกอดทุกความทรงจำเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่ามันคือหลักฐานเดียวที่ยืนยันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยมีตัวตนอยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้นจริงๆนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: และตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับ11โมงแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เรามีความสุขเนี่ยเวลามันก็มักจะผ่านไปเร็วเสมอนะครับเดี๋ยว FJ ต้นขอส่งต่อให้กับ FJ พีมนะครับพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: ราฟังกันได้เลยนะครับกำตามสนองจากไมค์นะครับ Wanna Be Yours จาก We Violet Vortier รวมถึง New Season ฤดูใหม่จากนุกนิวด้วยนะครับแล้ววันนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่ Flex 104.5 เหมือนเดิมบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตFlex Leg Recommended This Week ไม่มีที่ให้ยืน Slap Kiss

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
3: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ลามปามจาก Bogie Lion featuring Jeff Satter ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นะครับเป็นเวลาของ FJ พิมพ์นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้คลื่น Flex ของเราวุ่นแน่ๆเนาะเพราะว่าบ่าย 10:30 นนี้จะมีน้องๆ Bus Because of You I Shine มาโปรโมทเพลงใหม่ด้วยซึ่งแน่นอนนะครับทุกครั้งที่น้องๆบัสมาเนี่ยโอ้โหลิโดคอนเน็กเราแตกทุกรอบเลยนะครับแล้วก็รอบนี้จะมีไวรัลโมเมนต์อะไรให้ติดตามกันบ้างเนาะอ่ะแล้วนอกจากนี้นะครับอยู่เป็นเพื่อนกับ FJ พิมพ์กันด้วยได้เตรียมเพลงไว้รอชาว Flex ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนชั่วโมงนี้เหลือกันอีก2เพลงครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลย
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุ M District Flex 104.5
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

0: ซิงเกิลล่าสุดจากตรีแมนดาวครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเทอม4ด้วยกับเพลงไม่เคยได้ลาซึ่งมีใครได้ดูหรือยังน้องพันรักแมวน่ารักมากนะฮะแล้วเทอม3ภาคที่แล้วเนี่ยกิจตรีแมนดาวก็ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะก็อยากมาแนะนำเพลงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันแล้วกันเนาะส่งท้ายกันไปเลยนะฮะชั่วโมงแรกนี้ในช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex FlexNext hour
0: ใกล้เที่ยงแล้วมีใครหิวไม่ไหวบ้างไหมฮะชั่วโมงหน้ายังอยู่กันต่อกับ FJ พิมนะมาฟังเพลงด้วยกันนะครับใครที่กินข้าวไปด้วยแล้วฟังเพลงไปด้วยเนี่ยเดี๋ยว FJ พิมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณเองนะครับ3เพลงนี้รออยู่แล้ว

0: โมงหน้ามีเพลงพี่เบิร์ดแบบนี้ด้วยนะฮะมีใครโตมากับเพลงพี่เบิร์ดไหม FJ พิมพ์นี่รู้สึกว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นเหมือนไมเคิลแจ็คสันออฟไทยแลนด์เหมือนกันนะอยู่มาทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาให้พวกเราฟังตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงตอนนี้ก็ยังได้ยินเพลงพี่เบิร์ดอยู่เลยนะครับอ่ะชั่วโมงหน้าเจอกันต่อลุยกับ FJ พิมพ์เลยครับ Flex Flex Next
1: Hour พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net

มงคลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ใครเพื่อนแกจากวงแบมครับก็เป็นอีกหนึ่งวงที่ผมรู้สึกเสียดายมากจริงๆที่ตอนนี้ยุบวงไปแล้วนะครับแต่อาร์ตี้เพิ่งย้ายมาบ้านหลังใหม่ Melody Corner ภายใต้เครือของ Music Move นั่นเองซึ่งเพลงล่าสุดของเขานี้ผมอยากให้ทุกคนไปดูมากนะอินเตอร์มากกับเพลง Anamorphic ซึ่งอาร์ตี้นี้ได้โชว์ของเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชวลของเพลงหรือซาวด์ดนตรีใหม่ๆที่หลายคนพูดได้เลยว่าเซอร์ไพรส์ทีเดียวนะครับสำหรับชาวเฟล็กซ์คนไหนที่อยากไปลุยกันต่อนะครับไปลุยกันต่อได้ในทางออนไลน์เลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ก็ได้หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.flexconnect.net นั่นเอง
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบาๆ
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนพร้อมความหวานจากร้านคูโมะแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสก์ออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งครับตอนนี้ก็มาท้ายชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับจะผ่านช่วงเที่ยงไปแล้วอย่าลืมมาลุยกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของ FT Pim ชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ช่วงนี้ต้องยอมรับตรงๆนะฮะว่ากิจกรรม Flex ของเรากิจกรรมแน่นจริงๆนะฮะอย่าลืมด้วยสำหรับกิจกรรมนี้ Flex Delivery เดือนมิถุนายนนี้ครับขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: โอบกอดเธอด้วยความรัก Big Hug จากโดมจารุวัฒน์ X มาทีมครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 พี่โดมก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะผู้บริหารคุณภาพจากค่าย Lead Entertainment นั่นเอง Lead Entertainment นี่ก็เป็นค่ายที่ผมรู้สึกว่า Breakthrough จริงๆนะแป๊บเดียวนี่มีศิลปินชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นน้องๆวง Pixie นะครับเมื่อก่อนนี้ตอนที่มาคลื่น Flex ของเราน้องๆเพิ่งมาโปรโมทซิงเกิลแรกอยู่เลยนะฮะตอนนี้ก็ดังระดับเอเชียแล้วล่าสุดก็มีหนุ่มๆบอยแบนด์ด้วยนะวง Level นะครับซึ่งมาแรงแซงทุกโคกจริงๆนะฮะสำหรับค่าย T-POP นี้นะครับพี่โดมจารุวัฒน์ก็ยังไม่ทิ้งงานร้องเพลงนะครับยังร้องเพลงให้เราฟังเรื่อยๆควบคู่กันไปเลยนั่นเองนะฮะและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Bishin Butter Coconut BiscuitWinking Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย10:45
1: Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: เพื่อนเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
2: ยิง

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลต

0: นำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงถ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Lake recommended.

เป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกเจ็บจี๊ดทุกรอบเลยนะฮะจำไว้เขาไม่เอาโอ้โหใครฟังนี้มีน้ำตาตกกันบ้างนะฮะซึ่งคุมอิงเนี่ยได้มาโปรโมทเพลงนี้ที่หน้า Lido Connect แล้วก็มาที่รายการ Flex Talk ของเราด้วยความพิเศษจริงๆก็คือ MV นะครับได้พี่ณเดชน์คุกิมิยะนะครับมาเล่น MV ให้ด้วยก็อยากมาแนะนำเพลงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักส่งท้ายกันไปเลยนะครับในช่วงนี้ Flex

0: 3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับและกลับมาเจอกันด้วยในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับอีก1วันในอาทิตย์นี้นั่นเองตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึง 14:00 นไปแล้วนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบ

0: ิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: 10เพลงต่อเนื่องกันเลยทุกต้นชั่วโมงแบบนี้นะฮะน่าจะถูกใจชาว Flex กันแหละ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาแล้วมาแล้วอยู่กันแบบนี้นะฮะเสียงหล่อๆเป็นใครไปไม่ได้ FJ ญี่ปุ่นคนดีคนเดิมนะครับผมรับช่วงต่อมาจาก FJP ของเราอยู่กันบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็น 3 ชั่วโมงเต็มๆเลยวันนี้วันพฤหัสที่ 11 มิถุนายนเผลอแป๊บเดียวดูสิวันพฤหัสแล้วทุกคนเวลาคือผ่านไปเร็วมากๆเลยนะฮะวันนี้บรรยากาศในการทำงานอยู่หรืออาจจะรถติดขับรถอยู่ที่ไหนการทำอะไรกันอยู่ก็ตามอยากฟังเพลงอะไรก็รีเควสต์กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากศิลปินมากความสามารถขวัญใจวัยรุ่น Gen Z อย่างยังโอมนะฮะใจฉันตามเธอไป อีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ชาว Flex ไปตามกันนะครับแล้วก็ตามกันได้แบบฟรีๆด้วยเพราะว่า Flex ของเราแจกกระหน่ำกลางปีกันเลยนะฮะเรียกว่ายิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Job ไปเติมไฟกันไปฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาททุกคนไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะเป็นการรีชาร์จพลังให้ชีวิตคุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลายๆคนอาจจะเหนื่อยกับการทำงานมาครึ่งปีแล้วนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตนะให้ไปฟินกับศิลปินที่ชอบกันอย่างเช่นคลับเตอร์ที่ก็โซลเอาท์เรียบร้อยแต่เรามีแจกให้เอ็กซ์คลูซีฟที่นี่ที่เดียวรวมถึงคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีหลายคนเลยนะฮะส่วนใครอยากจะไปแบบยืดเส้นยืดสายกันก็ได้สายสปอร์ตเนาะพิกเกอร์บอลหรือว่าเทนนิสสติมูเลเตอร์ที่เดอะล็อบคลับสปอร์ตและโซเชียลคลับดีไซน์จัดจ้านใจสุดฮิปเลยยังมีอีกหลายรางวัลเลยไปดูกันได้ที่แอปเฟล็กซ์คอนเน็กต์นะฮะง่ายๆเลยโหลดแอปเฟล็กซ์คอนเน็กต์แล้วสะสมการฟังเป็นเฟล็กซ์คอยแล้วมาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลแบบฟรีๆที่เฟล็กซ์104.5
1: 1045 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

เป็นเพลงเหงาที่มีความกุนกวนตามสไตล์ของหนุ่มโจอี้ภูวศิษฐ์เลยนะฮะซิงเกิลใหม่อันนี้ชื่อว่าหม้อหุงข้าว เป็นยังไงแค่ชื่อเพลงก็โอ้โหกวนแล้วนะเนี่ยยังได้พี่พันธ์วรการนะครับมาร่วมฟีเจอริงด้วยทำให้เพลงนี้ก็สมบูรณ์แบบกันเลยส่งท้ายชั่วโมงแรกกันไว้ใน Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour ชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นผ่านไปเรียบร้อยชั่วโมงหน้ากลับมานะฮะยังมีเพลงฮิตรอคุณอยู่อีกเพียบเลยแหละ

แต่ว่าตอนนี้ต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมา stay tune กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 Flex

0: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภานี้ที่ imethai.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิม Same Again จากหนุ่มทำไทยนะฮะก็เป็นเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่มันวนลูปแบบไม่จบเลยนะครับอย่างที่เขาว่ากันว่าความรักมันวนลูป Move on ไม่ได้ที่หลายๆคนก็อาจจะเคยประสบพบเจอกันมาบ้างแหละนะฮะสู้ๆนะทุกคนซึ่งเพลงนี้นะครับก็ยังได้โอซิอุสเนี่ยมาร่วมแต่งด้วยโอ้โหบอกเลยว่าเพลงนี้คือเป็นหนึ่งเพลงของไทม์ที่ดีมากๆเลยนะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้บ่ายๆวันพฤหัสบดีนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมนะช่องทางของเราที่ App Flex Connect ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ในมือถือติดมือถือกันไว้เนี่ยอยากจะให้รีบไปโหลดกันฟังผ่านแอปกันไปเก็บสะสมคอยของรางวัลรอคุณอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมขอบคุณด้วยนะฮะช่วงนี้ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
1: Bichin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮิลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

อะไรที่มันสายเกินไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราก็อาจจะต้องจำใจปล่อยมันไปเหมือนกับซิงเกิลนี้นะฮะซิงเกิลใหม่จาก Sad Sleep ปล่อยให้เธอไป Dissolve ส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะครับผมกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินนะครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสิน wow. แค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะฮะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปใครสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ต้นชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงฮิตๆกันต่อนะฮะใครที่รีเควสเพลงอะไรกันเข้ามาเดี๋ยวรอฟังกันด้วยแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
7: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
8: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
9: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
10: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
11: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: และ
1: หนึ่งเพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้นะฮะซิงเกิลจาก Serious Bacon กับเธอเพื่อนเราชอบส่งท้ายกันเลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กันกับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะต้องบอกว่าสำหรับคืนนี้คนไทยเตรียมตัวเลยพิธีเปิดบอลโลกได้ดูกันแน่นอน หลังจากที่ทางกลุ่มแจ๊สนะฮะก็คว้าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกมาได้เป็นที่เรียบร้อยประกาศกันมาช่วงดึกๆเมื่อคืนนี้เรียกว่าชั่วโมงสุดท้ายกันเลยนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวพิธีเปิดนะฮะจะมีประมาณสักเที่ยงคืนของคืนนี้ก็จะมีเชเกราขึ้นไปร้องเพลงด้วยส่วนลิซ่าและลิสานะครับจะขึ้นที่อเมริกาพิธีเปิดที่สหรัฐนะครับในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่13นี้ตามเวลาประเทศไทยเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะฮะ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: ช่วงนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาคุยกับผู้โชคดีกันนะครับสำหรับกิจกรรม Flex Delivery ของเราว่าได้รับไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณพลอยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: คุณพลอยยินดีด้วยอีกครั้งนึงก่อนเลยนะครับผม
3: ขอบคุณค่ะ
1: ตอนนี้ทำอะไรอยู่ยุ่งไหมคุณพลอยคุยกับผมแป๊บนึงได้ไหม
3: ได้เลยค่ะ
1: โอเคแล้วเป็นยังไงบ้างได้รับครบถ้วนเรียบร้อยทุกอย่างไหมฮะ
3: เรียบร้อยทุกอย่างเลยค่ะอร่อยมาก
1: อร่อยมากเลยใช่ไหมลองชิมอะไรไปแล้วคุณพลอย
3: ที่เป็นตัวช็อกโกแลตอะค่ะ
1: ชีสเค้กช็อกโกแลตใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ทานคู่กับอะไรกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้หรือว่าเอสเปรสโซ่ฮะ
3: กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ค่ะ
1: โอ้ยยังไงเขาเข้ากันดีไหมกลมกล่อมรสชาติเป็นยังไงบ้าง
3: เข้ากันสุดๆเลยค่ะทานคู่กันแล้ว
1: แล้วกินหมดไหมครับคำถามสำคัญเลย
3: เกลี้ยงเลยค่ะ
1: เกลี้ยงเลยนะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าโอกาสหน้ามาร่วมสนุกกันใหม่ได้นะคุณพลอย
3: ได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับนี่นะฮะเราก็เรียกว่าส่งความฟินยกออฟฟิศกันเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงนะครับแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนแน่นอนพร้อมความหวานจากร้านคุโมะแล็บนะฮะที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็บาร์สออริจินอลด้วยแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสนะฮะกับโรเค้กแฮนด์คราฟอย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มแดงอีกด้วยแต่ละเมนูคือแบบว่าน่าทานมากๆอย่าลืมมาลงทะเบียนกันที่แอปFlex Connectของเราได้เลยนะครับผมขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: Flex Flex Recommended This Week
7: ดีใจที่ไม่มีเธอบัส
8: ดีใจที่ไม่ต้องรอเธอทุกวันดีใจที่ไม่ต้องคอยโทรหากัน
2: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
9: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุM District Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
7: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
7: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

งท้ายกันในวันนี้ไม่เคยได้ลาจาก Three Man Down แล้วก็เป็นเพลงประกอบหนังเรื่องเทอม4ด้วยเรียกว่าเป็นหนังสยองขวัญเลยนะเรื่องนี้โหอยากดูมากๆเลยนะฮะและนี่คือ Flex Recommended Flex Next Hour ใกล้จะ5โมงเต็มทีจะได้เวลาเลิกงานกลับบ้านไปนอนเล่นตีพุงกันแล้วนะทุกคนส่วนชั่วโมงหน้านะฮะเดี๋ยวอยู่ต่อกับ FJ Sen ได้เลยมี3เพลงนี้มารออยู่แล้ว

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

10เพลงฮิต45นาทีโดยบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตที่ Flex 104.5

ควรจะจบรัก

0: What If จาก Gemini 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Royce 4.5 เจอกันอีกแล้วกับ FJ Sen นะคะเป็นประจำทุกเย็น5โมงเย็นเป็นต้นไปถึงวันนี้ช่วง Flex Talk เลยรอเจอกับจูเนียร์มาร์คแน่นอนนะคะอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนรอคอยจะกลับมาพูดคุยกันสนุกสนานในช่วง Flex Talk วันนี้พร้อมกับประเด็นสำคัญคือจูเนียร์มาร์คซันนี่มูนคอนเสิร์ตนะคะเรียกได้ว่าเป็นทริปฮันนีมูนที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วกันเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกับทั้งคู่นะคะรับรองว่ามีความสุขเหมือนได้ไปดื่มด่ำน้ำผึ้งพระจันทร์ยังไงรอติดตามได้เลยหลังหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะระหว่างที่รอไม่ต้องไปไหนจะได้ไม่พลาดแม้แต่วินาทีเดียวกับจูเนียร์มาร์คในช่วง Flex Talk นะคะบางทีเราอาจจะแบบไปนู่นมานี่ทำนู่นทำนี่แล้วมันลืมนะทุกคนก็อยู่กับ FJ Sen ไปจนถึงช่วงทุ่มนิดๆเดี๋ยวมีจูเนียร์มาร์คมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะคะอยากฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้ค่ะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะอยู่ด้วยกันกับ FJ Sen ที่นี่และต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: ไม่มีที่ยืนจาก Slap Kiss นะคะเพลงที่โอ้โหทุกคน Slap Kiss ทำดีอีกแล้วอะแล้วก็เป็นโอกาสใหม่ๆสำหรับแฟนๆของน้อง AA วงบัสด้วยนะคิดว่าน่าจะยังไม่เคยเห็นภาพการที่น้อง AA ไม่ถูกเลือกให้เป็นคนสำคัญเกิดขึ้นในชีวิตจริงแต่มันเกิดขึ้นจริงๆใน MV เพลงนี้นะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะกับซิงเกิลล่าสุดของ Slap Kiss นะคะตอกย้ำความเจ็บแบบลึกๆของคนที่ไม่มีสถานะที่ชัดเจน
1: Flex Flex recommended. Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ชั่วโมงนี้พูดถึงน้อง AA แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเลือกเพลงของบัสละกันเนาะให้ทุกคนฟังกันต้นชั่วโมงค่ะ

0: สามเพลงนี้นะคะ Sad Movie ค่ะ F Hero featuring กับ Bright วัชิรวิทย์นะคะไปได้ดีจากแว่นใหญ่และดีใจที่ไม่มีเธอจากบัสที่ Flex 104.5 นะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Sold out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดย

0: อยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ซ้อมมีแฟนจากคินกวอน X Bam 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Royce 4.5 นะคะเดี๋ยววันนี้ซ้อมๆกันหน่อยทุกคนใครที่อยากไปจูเนียร์มาร์คซันนี่มูนคอนเสิร์ตนะคะมาเตรียมตัวเตรียมใจมาอยู่กับจูเนียร์มาร์คในช่วง Flex Talk วันนี้ก่อนชั่วโมงหน้าแน่นอนในช่วงที่ทุกๆคนเจอกันได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางไลฟ์สตูดิโอตรงนี้นะคะ Lido Connect นะคะหรือผ่านทางไลฟ์ของเราที่YouTube แล้วก็ Facebook Live Flex Connect นั่นเองระหว่างนี้ก็อย่าพึ่งไปไหนฟังผ่านทางแอปพลิเคชันกันไปก่อนก็ได้เพราะว่าช่วงนี้กลางปีกับ Flex 104.5 ทุกคนยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากตามนี้เลยจริงๆกับกิจกรรม Flex Pay นะคะฟังสะสมการฟังของเราผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect สะสม Flex Coin แล้วก็เอามาร่วมลุ้นของรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่าแสนบาทนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตการเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงกับแมนการินแม่หมอตอกแตก A4 มีวอชมาสาจกับออนเซนกับสปาต้นตำรับที่อิชิรินเวลเนสนะคะเหมือนไปญี่ปุ่นเลยแล้วก็อีกมากมายลองเข้าไปติดตามกันดูแต่ที่สำคัญคือระหว่างนี้ก็ฟังกันเยอะๆนะคะเพราะว่ายิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากจริงๆ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

จำไว้ซิงเกิลล่าสุดจากอิงวรันธรนะคะเป็นเพลงที่ไม่ใช่แค่เพลงเศร้าแต่มันคือพื้นที่ให้ทุกคนที่ฟังเพลงนี้ได้ยอมรับความจริงนะว่าถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่รักเราแล้วเนี่ยเพลงนี้ยังเป็นเพื่อนของทุกคนนะคะที่อยู่ในโหมดต้องจำไว้ในช่วง Flex Recommended ค่ะ Flex Recommended ท้ายชั่วโมงนี้เซนมีเรื่องเกี่ยวกับกฤษดา Paradise มาฝากทุกคนกันค่ะซึ่งกฤษดา Paradise เนี่ยก็คือเรื่องราวจากเรื่องเล่าสถานที่จริงสู่เรื่องสุดสยองของกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นลองดีในสวนน้ำร้างสุดที่นำมาสู่ความสยองที่ทำให้พวกเขาต้องร่วมมือกันแก้ไขผลของการกระทำและปมลับมากมายที่ถูกซ่อนไว้นะคะมาร่วมสยองและซ่อนหาในสวนน้ำกฤษดา Paradise ตั้งแต่วันนี้ที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกสาขาและพิเศษค่ะสมาชิกบัตร SF Plus ที่ซื้อตั๋วกฤษดา Paradise ทุกที่นั่งรับของที่ระลึกจากภาพยนตร์ Collectible Ticket จำนวน1ใบมีให้สะสมถึง7แบบนะคะส่วนใครที่เป็นสายป๊อปคอร์นโอ้โหอันนี้ต้องไม่พลาดซูเปอร์จายแอนท์กฤษดา Paradise Bucket ในราคา309บาทคุ้มสุดเพียงเพิ่ม100บาทก็รับเครื่องดื่ม2แก้วไปเลยด้วยนะคะใครที่เป็นแฟนหนังไม่ควรพลาดที่ SF Cinema เท่านั้นนะคะ Flex Next Hour วันนี้ชั่วโมงหน้าในช่วง Flex Talk นะคะวางใจ FJ Sen ได้เลยใครที่กำลังรอจูเนียร์มาร์คกันอยู่ใครที่อยากจะไปจูเนียร์มาร์คซันนี่มูนคอนเสิร์ตนะคะมารวมตัวกันในช่วง Flex Talk ได้เลยหลังเพลงนี้เตรียมตัวเจอกับจูเนียร์มาร์คนะคะ

0: หลังซิงเกิลนี้เลยค่ะหลังวางใจทุกคนเตรียมใจเจอกับจูเนียร์มาร์คได้เลยนะคะทุกช่องทางของ Flex 104.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect นะคะ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ

0: ป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเรียนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Love Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮิลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

ฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอน

0: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: สวัสดีชาวเฟล็กซ์ทุกคนนะคะแล้วก็สตาร์นี่ด้วยวันนี้ฉันตื่นเต้นมากๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่ชุ่มฉ่ำหัวใจคือฝนตกด้วยเนาะบรรยากาศกำลังได้เลยนะคะเราจะมีความสุขมากๆในวันนี้ช่วงเฟล็กซ์ทอล์กที่ก่อนที่จะได้ไปคุยกับศิลปินเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะฉันมีเรื่องราวดีๆมาฝากโดยเฉพาะใครที่เป็นทาสแมวค่ะจะบอกว่าฉันเชื่อเลยว่าตอนนี้คนที่ฟังอยู่ไม่น้อยต้องเลี้ยงแมวหรือใครที่คิดว่ากำลังจะเลี้ยงน้องแมววันนี้เรามีอาหารแมวของคนเจนใหม่มาแนะนำกับอาหารแมวโทโร่ประโยชน์จัดชัดทุกคำที่แมวได้กินเลยค่ะเพราะว่าโทโร่เขาทำจากทูน่าเนื้อขาวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือมีถึง7สูตรเหมาะสำหรับแมวทุกช่วงวัยตั้งแต่แมวเด็กแมวโตแมวสูงวัยแล้วก็เสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มีพรีไบโอติกส์ช่วยดูแลระบบลำไส้น้องแมวแล้วแมวตัวไหนที่แพ้ง่ายก็กินได้นะคะเพราะเราไม่ผสมธัญพืชที่ทำให้แมวแพ้ด้วยสำหรับใครที่เลี้ยงแมวแล้วอยากให้น้องแมวสุขภาพดีอย่าลืมนะคะต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ค่ะและช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะมีก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคะและโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำวันนี้ Flex Talk เราขอชวนทุกคนเข้าเรื่องของเราแล้วนะ Starmy เตรียมเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันกับFamily Trip ครั้งใหญ่นะคะ
2: Yay.
1: ที่จะมีโมเมนต์มีเซอร์ไพรส์มากมายซ่อนอยู่ตลอดทางเหมือนกับเป็นฮันนีมูนนะ
2: mm-hmm.
1: ของเขาทั้งสองคนแล้วก็แฟนๆที่ร่วมเดินทางกันมานานหลายปีแล้วหรอเฮ้ย
3: หลายปีแล้วครับ
1: ขอต้อนรับเลยอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะจูเนียร์มา
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่เซนสวัสดีครับ
1: ซันนี่มูนหรือฮันนีมูนไม่รู้แหละสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: วันนี้คือเป็นโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยคือเอาแค่พี่เห็นตรงนี้เลยก็คือจำนวนโอ้โหมหาศาลนะ
2: ว้าว
1: อบอุ่นมากเลยเนาะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: ขอบคุณมากมากที่แวะมา Flex 104.5 บ่อยๆอยากให้บ่อยกว่านี้ด้วยนะ
3: ให้บ่อย
4: ขอบคุณที่ชวนมาเหมือนกันครับ
1: ใช่เนาะโอเคอ่ะเรามาทักทายกันก่อนดีกว่านอกจากวันนี้เนี่ยมีสตาร์มี่แล้วพี่ก็จะแอบเห็น

0: ว่าหลายๆคนก็ไม่ลืมที่จะพาน้องจัมโม่มาด้วย
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ขอดูจัมโม่ของทุกคนหน่อยได้ไหม
0: จ
2: ั
0: มโม่ใครมีจัมโม่โชว์หน่อยโชว์หน่อยได้ไหมคะ
1: จริงๆเมื่อกี้ผมจะพาจัมโม่มาด้วยแล้วแต่ว่าใช่ไม่น้องง่วงแล้วครับ
0: อ๋อถึงเวลานอนแล้ว
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าเดี๋ยวเราจบ2ทุ่มมันจะดึกไป
1: ดึกไปดึกไป
0: ใช่ไหมสำหรับจัมโม
1: ่ให้น้อง
3: ใช่ครับ
1: ก็ไปนอน
0: นะคะวันนี้หลายๆคนมารายงานตัวกันนี่เห็นจัมโม่น่ารักน่ารักเต็มเลยโอเคมาแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าจูเนียร์มาร์คแนะนำยังไงดีคะแต่ละคนคือคุณต้องทักทายแฟนๆยังไงดี
3: ครับอยากทักทายแบบไหนดีครับแบบปกติหรือว่าแบบไม่ธรรมดาม
0: ีแบบผิดปกติด้วยหรอ
3: จูก็
0: มันจะเป็นยังไง
3: จูก็ไม่ค่อยปกติอยู่แล้วปกติ
0: อ่ะน้องจูเนียร์ก่อนมา
4: ครับสวัสดีครับทุกคนจูเนียร์ครับ
0: ค่ะมาค่ะ
1: แบบปกติเนาะ
0: ปกติ
1: ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับมาครับ
4: สวัสดีครับว้าวมีเสียงปรบมือด้วย
0: เออนะคะวันนี้ทุกๆคนก็ตั้งใจมาเจอกับจูเนียร์มาร์คแน่เลยนะคะจะเป็นพื้นที่ที่มันเป็นซันนี่มูนเนาะ
1: ครับผม
0: ก็เหมือนเป็นตัวแทนของเรา2คน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นพระจันทร์เป็นพระอาทิตย์อย่างนี้เนาะใช่ไหมคะในชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยพี่ก็อดที่จะนึกถึงคำว่าฮันนีมูนไม่ได้ก็อยากรู้เลยที่มาที่ไปแล้วให้ฟังนิดนึงได้ไหมนิดนึง
3: จริงๆแล้วคือคอ
1: นนิดนึง
3: จริงๆแล้วคือประมาณนี้ครับ
1: ไม่เล่าเลย
0: มันจะแบบโรแมนติกเหมือนความคิดพี่แม้ว่ามันมีความแบบฮันนีมูนอ่ะ
3: จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์มันค่อนข้างที่จะโรแมนติกมากครับเซนคือปีแล้วเนี่ยจูกับมาร์คจัดแฟนคอนด้วยกัน
0: ช
3: ื่อว่า Shine Rise
0: ค่ะ
3: มัน Shine Rise เป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นของพวกเราคือเหมือนเป็นการทักทายสวัสดีแนะนำตัวว่าเออนี่จูเนียร์นะนี่มาร์กนะพวกเราเป็นแบบนี้นะพวกเราชอบแบบนี
0: ้
3: แล้วก็พร้อมที่จะอยู่กับทุกๆคนแบบนี้ไปเรื่อยๆน
0: ะ
3: หลังจากนั้นก็ผ่านเวลาไปปีหนึ่งครับก็ปีหนึ่งก็เราก็อยู่กับแฟนๆทั้งหมดที่ทั้งใหญ่ขึ้นอบอุ่นขึ้นน่ารักขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันไปทุกๆวันไปเจอกันตามงานแต่ว่าเรายังไม่มีโมเมนต์ที่พิเศษเหมือนแบบว่าเวลาฮันนีมูนคือเหมือนเวลาใครสักคนหนึ่งแต่งงานกันเขาจะต้องไปเฉลิมฉลองความรักนี
0: ้
3: โดยการที่สิ่งแรกที่เขาทำกันคือไปฮันนีมูนไปทริปหนึ่งเพื่อที่จะสร้างแบบว่าเหมือนเป็นก้าวแรกที่ดีสำหรับความสัมพันธ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนกับจูกับมาร์คแล้วก็แฟนๆไม่เคยแบบรักกันมานานแล้วล่ะแต่ยังไม่เคยมีโมเมนต์ที่น่ารักที่แบบเหมือนกับว่าจะใส่เป็นคอเมมโมรีให้ทุกคนได
0: ้คือพี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะวันนี้เหมาะแล้วที่พี่ใส่แขนยาวพี่ขนลุกแล้วตอนเนี้ยเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นจริงๆมันเหมือนกับที่ผ่านมาจูบอกว่ามันคือพี่ว่ามันก็พิเศษมาโดยตลอดนะแต่ครั้งนี้มันจะแบบสุดจะพิเศษเลยแล้วน่ารักมากที่ทั้งจูเนียร์แล้วก็มาร์คแล้วก็เนี่ยสตาร์มี่ทุกคนจะได้ไปฮันนีมูนด้วยกันปกติฮันนีมูนอ่ะมันคือเหมือนไปกัน2คนน่ะแต่อันนี้คือไปเป็นแฟมิลี่ทริป
3: ใช่ครับ
1: ใช
0: ่มีอะไรอยากจะพูดถึงอีกมั้ยคะมาร์ค
1: ของผมเนี่ยสั้นๆครับ
0: สั้นๆขอสั้นๆ
1: เสร็จแล้ว
3: เอาอะไรแล้ว
1: ก็จริงๆก็คอนเซ็ปต์ก็ตามที่เขาเล่าไปก็ประมาณนั้นก็เป็นการเชิญชวนแฟนๆทุกคนมีเรา2คนมีจัมโม่แล้วก็แฟนๆทุกคนไปสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันในการไปฮันนีมูนทริปนี้ครับผม
0: ค่ะเนาะวันนี้จริงๆก็น่าจะมีหลายๆโมเมนต์เลยทุกคนอย่าลืมติดแฮชแท็กกันเวลาที่ลงโซเชียลนะรวบรวมโมเมนต์ที่ Flex Talk กันเอาไว้นะคะผ่านทางแฮชแท็ก Flex1045X Junior Mark Concert นั่นเองนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นอีก1หมุดหมายที่ทุกคนไม่ควรพลาดหลังจากที่เขามีผ่านแฟนคอนของเรามาหรือว่า L Oreal ล่าสุดใช่มั้ยคะก็มีโอกาสได้เจอพวกเราทั้ง2คนด้วยแล้วมันแน่นอนว่าคาดหวังได้เลยอ
3: ่
0: ะยังไงก็นี่โอ้โหเขา
3: คาดหวังได้เลยเหรอ
1: ก็คาดหวังได้เลยครับ
0: คาด
1: หวังอะไร
3: คาดหวังได้เลย
0: อยากรู้เหมือน
3: กันอยากให้ทุกคนหวังเยอะ
0: ๆตอนที่รู้ว่าจะมีจูเนียร์มาร์คซันนี่มูนคอนเสิร์ตอยากรู้โมเมนต์ไหนของมาร์คก็ได้
1: โมเมนต์
0: ที
1: ่
0: ร
1: ู้
0: ว
1: ่
0: าคอนเสิร์ตในครั้งนี้มันจะเป็นคอนเสิร์ตแห่งความทรงจำมากกว่าการโชว์เพราะว่าแบบอย่างที่จูเนียร์เล่าเมื่อสักครู่เนี้ยคือพี่รู้สึกว่ามันจะมีความทรงจำซะเป็นแบบเป็นคออ่ะใช่ไหมเป
3: ็
0: นแบบเป็นหลักอ่ะโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือคอนเสิร์ตแห่งความทรงจำแน่
1: ๆคือตอนแรกที่รู้ว่าปีนี้จะเปลี่ยนจากแฟนคอนไปเป็นคอนเสิร์ตก็เอาจริงๆก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเราสองคนแล้วก็ทุกๆคนแฟนๆทุกคนจัมโม่เนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกันจากปีที่แล้วเป็นแฟนคอนปีนี้มาเป็นคอนเสิร์ตก็เหมือนสเกลใหญ่ขึ้น
0: ค่ะ
1: เพลงหรือโชว์ก็จะมากขึ้นแล้วก็เมื่อไม่กี่วีคที่ผ่านมาก็เพิ่งประกาศว่าจะเปลี่ยนจากสถานที่ตอนแรกเป็นเหมือนจะเป็นยูเนียนฮอลล์ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไบเท
0: ค
1: ไลฟ
0: ์
1: ก็
0: ต้องใหญ่ขึ้น
1: ใหญ่ขึ้นก็จะจุจำนวนคนได้เยอะขึ้นพอสมควรเลยก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกว่าแฟนๆก็จะได้มาหาเรามากขึ้นเวลาที่เราโชว์หรือว่าทำการแสดงอยู่บนเวทีเนี่ยเวลาเรามอง มองออกไปก็จะได้เห็นแฟนๆเยอะขึ้นมากขึ้นครับ
0: ค่ะทุกคนต้องมานะ Stormy ทุกคนต้องอยู่ในสายตาของ Junior Mark นะต
3: ้
0: องไปเพราะว่าจะเป็นภาพที่เก็บเอาไว้ในความทรงจำด้วยใช่ไหมคะอยากรู้ถ้าให้เปรียบเทียบอันนี้ถาม Junior บ้างถ
3: ้
0: าให้เปรียบเทียบ Sunny Moon เป็นอัลบั้มภาพสักเล่มหนึ่งเรามองว่าหน้าแรกของอัลบั้มภาพเนี้ยมันจะเป็นภาพประมาณไหนและหน้าสุดท้ายให้มาเป็นคนคิดแล้วกัน
1: หน้าแรกคือหน้าปกอะ
3: หน้าปกเนี่ย
0: อ๋อนึกว่าอันนี้ไม่ใช่คำตอบไม่ได้ตอบพี่ใช่ไหมว่าหน้าแรกเป็นหน้าปกครับพี่ส่วนข้างหลังเป็น
3: หลัง
0: ใช่ไหม
1: ก็คือปกหน้ากับปกหลัง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่มันเป็นประมาณไหนเล่าให้ฟังหน่อย
3: หน้าแรกเนี่ยนะครับจะว่ามันต้องครบจูคิดภาพเหมือนฟิลเหมือนเวลาเราไปทัวร์เหมือนว่าเราไปต่างประเทศแล้วเราซื้อทัวร์หนึ่งแล้วรูปเนี่ยมันจะต้องถ่ายหน้ารถบัสเป็นทุกคนยืนประมาณ 4-5 แถวเรียงกันคือเรียงกันนี้ครับ
2: เป็นตัว
3: แล้วก
2: ็
3: ใช่ถือธงนึงเป็นธง
2: จูเนียร์มาร์ค
3: อีกอันนึงเป็นธงจัมโม่แล้วก็แบบว่าฟีลเหมือนทุกคนแบบใส่เสื้อเหมือนกันเป็นซันนี่มูนคอนเสิร์ตแล้วก็
0: เตรียมตัว
3: ขึ้นรถทัวร์
0: เฮ้ยแล้วคือจูเนียร์เล่าไปต่อไปอ่ะคือมาร์คดูเห็นด้วยมากเลยเหมือนแบบใจตรงกันอยู่แล้วโดยส่วนใหญ
2: ่ห้ามไม่ได้ก็รวม
3: ใช่ครับ
0: แล้วปกหลัง
1: เหรอจริงจริงเมื่อกี้ก็คิดไว้คร่าวๆตอนคือรู้สึกว่าปกหลังจะเป็นภาพโมเมนต์ที่เหมือนจะเป็นจริงๆอยากให้เป็นตอนจบของคอนเสิร์ตก็คือเป็นภาพที่ทุกคนถ่ายด้วยกันในฮอลล์แต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ภาพเดียวก็ได้อาจจะมีแบบว่าหลายๆภาพมาตัดมารวมๆกันในเป็นเหมือนเป็นแต่ละช่วงของคอนเสิร์ตแต่อาจจะมีภาพสุดท้ายที่เราทุกคนถ่ายรวมกันเป็นภาพใหญ่ตรงกลาง
0: เคยตอบดีมากๆเลยอ่ะแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยอ่ะแล้วมันจะเป็นภาพที่เดี๋ยวจะมีแน่
3: ครับยกเว้นรถทัวร์อาจจะไม่มีรถทัวร์อาจจะไม่มี
2: ปกหลังอาจจะมีแต่ปกหน้าน่าจะยัง
3: ใช่ครับ
0: มันเหมือนเป็นจินตนาการใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนไปอยู่ในโมเมนต์นั้นแล้วก็เชื่อว่าทุกคนอยากจะไปอยู่ในโมเมนต์นั้นมากๆด้วยเนาะสิงหาใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: 8-9 สิงหา
3: คือมันเป็นอะไรที่มันจะว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะมาเป็นซันนี่มูนคอนเสิร์ตมันก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันครับ
0: จริงจริง
3: คือ
0: หลายปีอะเน
3: า
0: ะ
3: หลายแล้วก็หลายปีแล้วก็จะว่ามันแบบว่าตอนที่เรารู้อะว่าเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองที่มันไม่ใช่แค่แฟนคอนเราที่มันอัพสเกลขึ้น
0: อ
3: ะแต่ก็เป็นช่วงที่ทุกคนกำลังพูดถึงว่าอยากให้จูเนียร์กับมาร์คจัดแฟนคอนครั้งที่สองแล้วคือเรื่องเนี่ยอันนี้คือยังไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะ
2: เรื่อง
3: ม
2: ัน
3: เราได้รู้สึกว่าเราได
0: ้รู้สึกเหมือนกันว่าเราได้เล่า
3: ใช่รู้สึกเราได้จะว่ามันเป็นโมเมนต์น่ารักมันคือจูอะรู้คนแรก
0: หรอ
3: จูรู้คนแรกจูรู้ก่อนแม่ยุ้ยแล้วจูก็รู้ก่อนมาร์ค
0: หรอทำไมอ่ะจังหวะนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้รู้พร้อมกัน
2: เขาวงใน
0: เขา
3: หรอใช่ครับ
2: ไม่มีเรื่องอะไรในGMTV ที่
0: เขาไม่รู้
2: ไม่ใช่ต้องไม่รู้ต้องผ่านเขาก่อน
3: ต้องผ่านจูก่อน
0: ทำจริง
3: ใช่ครับ
2: เขาเป็นคนอนุมัติใช่คร
0: ับแล้วอีกนานไหมกว่ามาร์คจะรู้อ
2: ่
0: ะ
2: ไม่นานก
0: ็สิบนาที
3: ผมรู้ก่อนคุณเป็นอาทิตย์นะ
2: ประมาณคือประมาณนั้นแหละประมาณน
3: ั้
2: น
3: แล้วคือประเด็นคือมันพูดไม่ได้มันแบบว่าคือเขาบอกว่าอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวจะรอแบบว่าประชุมพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเฉลยทีเดียวแล้วคือจูจะมักจะคุกคีกับทีมงานครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วเหมือนกับว่าทีมที่เขาจัดคอนเสิร์ตเขาก็ถามจูว่าเออจูก็ไปคุยแซวเขาเล่นๆเพราะจูเห็นคนทักมาถามเรื่องแฟนคอน2เยอะแล้วบอกว่าแฟนคอน2นี่ยังไงทักคุยกับทีมครับทีมเขาบอกว่าโฮ้ยอะไรคอนเสิร์ต
0: เออ
3: หรอฮะ
2: อะไรหลุดเขาหลุดเหรอ
3: เออคอนเสิร์ตเขาจะทำคอนเสิร์ตกันไม่รู้เหรอเนี่ยคอนเสิร์ตกันผมว่าฮะหรอ
0: เออเราต้องมีการแสดงร่วมด้วยณตอนนั้นที่เหมือนเราจะต้องแบบยังไงรู้
3: ไม่จูก็ไม่ทำการแสดงจูก็นั่งนิ่งๆเลยจูก็นั่งนิ่งๆเหมือนก็รู้แล้วแต่ว่าก็เขาไม่ให้บอกก็คือไม่ให้บอก
0: เฮ้ยแต่ว่าน่าจะอึดอัดอยู่นะต้องปิดมาร์คเป็นอาทิตย์อ่ะ
3: ถึงปะหรือ 2-3 วัน
2: ไม
3: ่รู้สึกเหมือนนานมาก
0: แต่อาจจะรู้สึกว่ามันนาน
3: รู้สึกว่านาน
0: จริงๆมันอาจจะ 2-3 วันแต่ความรู้สึกมันนานมาก
2: ประมาณนั้น
0: ใช่ไหมคะโอ้น่าตื่นเต้นมากตอนนี้เรารู้กันหมดแล้วว
3: ่
0: าแน่นอนว่างานนี้จะเกิดขึ้นแล้วมันคือครั้งแรกของเรา2คนเลยกับการมีคอนเสิร์ตจริงๆจังๆขนาดนี้มันน่าตื่นเต้นมากจริงๆเนาะสมมตินะแฟนๆยังไม่เคยไปแฟนคอนไม่เคยไปงานไปเจอพวกเรา2คนมาก่อนเลย
2: ครั้งแรกเลยเหรอ
0: ครั้งแรกเลยเราลองพูดถึงมุมที่จะมาตกให้คนมาเข้าด้อมเรามาเป็นสตอร์มี่หน่อยได้ไหมแบบโปรโมทตัวเองหน่อยพวกเราสองคนมันยังไง
3: จูว่าจริงๆแล้วเราสองคนค่อนข้างหลากหลายนะครับ
0: uh-huh.
3: เราถ้าเปรียบเทียบมันน่าจะเป็นแบบว่าเราเป็น เราเป็นน้ำที่พออยู่ในแก้วไหนมันก็จะเป็นเชฟนั้น
0: หรอเราเป็นน้ำเหมือนกันไหมมาร์ก
2: ได
3: ้จุ๊จุ๊อาจจะเป็นโซดาเพราะจุ๊ติดซ่านิดนึงเออ
2: ผมอาจจะเป็นน้ำหวาน
0: โอ้ก็กลายเป็นแบบน้ำแบบโซดาน้ำหวาน
3: ใช่ครับ
0: ทั้งสดชื่นแล้วก็เหมือนเติมน้ำตาลได้ด้วย
3: ใช่ครับ
2: อ่าใช่ครับใช่ครับ
0: เออประมาณนี
2: ้
3: จุ๊ว่าเออเราพอมานั่งคิดอะว่าพอมานั่งคิดว่าเออจูเนียร์มาร์กเป็นอะไรที่มันนิยามจูเนียร์มาร์กมันก็จะสามารถนิยามได้ด้วยภาพบางอย่างแต่ว่าถ้าจะเอาจูเนียร์มาร์กไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ที่ดูจะไม่เป็นจูเนียร์มาร์กเลยก็ยังรู้สึกว่าดูเป็นจูเนียร์มาร์กได้อยู
0: ่เข้าใจแล้วถึงทำไมเป็นความหมายที่ว่าทำไมเราถึงเป็นน้ำเพราะว่ามันเหมือนไปอยู่ในภาชนะไหนแล้วมันก็สามารถเป็นตัวเราได้อยู่ดีใช่ไหมคะอ๋อเฮ้ยคำถามพี่นี่ไม่ได้คิดเหมือนกันนะว่าคำตอบมันจะออกมาแบบ
3: เฮ้ย
2: แปลก
0: มีความ
3: ไม่แปลกเฮ้ย
0: มันมีความหมายมากๆเลยนะคะแล้วคิดว่าแฟนๆเขาจะฮอปเราหนักมากอยู่แล้วล่ะพี่เชื่อแต่เคยคิดกันบ้างไหมว่าเวลาเราทำอะไรหรอแฟนๆเขาถึงจะฮอปอ่ะมันเป็นมุมประมาณไหน
3: ไม่รู้เลยอันนี้จูไม่รู้เลยนะ
2: แฟนๆจะฮอปอ่ะผมว่าหลังๆมาเหมือนแฟนๆอาจจะเริ่มเบื่อจุ่มแก้มแล้ว
0: จุ่มแก้มจุ่มแก้มคือไม่เวิร์กแล้วอย่าง
2: น
0: ี้หรอ
2: เพราะว่าช่วงนี้ผมจะต้องเว้นไปเลย2เดือน
3: โอ้โหเว้นเลย
2: 2เดือนผมเว้นยาวเลย2เดือนผมจะไม่จุ่มแก้ม2เด
3: ือ
2: น
0: ไหนลอง
3: ขลังมีคนทำนี
2: ้ไม่พอใจ
0: ขอลองดูถ้าเกิดจุ่มแก้มตอนนี้แล้วเขาจะฮอปกันไหมลองดูรีแอคของแฟนๆ
3: ลองดู
0: เล่นเล่น
2: เ
0: ฮ้ยก็ยังเวิร์กอยู่ปะไม่อีกนิดนึงไหนลองดูอีกที
2: อ๋อเหรออ
0: ้าวก็ยังเวิร์กอยู่อ่ะ
3: แต่ว่ามันเคยยิ่งใหญ่กว่านี
0: ้มันเคยยิ่งใหญ่กว่านี้อาจจะต้องคิดใหม่
3: ใช่ครับ
2: ไม่ผมว่าอาจจะต้องช่วงนี้จะต้องพักก่อน
3: เฮ้ยผมว่าเดี๋ยวมันก็มีใหม
0: ่ไม่เดี๋ยวลองออกไปทำข้างนอกดีจะได้ยินชัดเลยนี่กระจกพี่มันหลายชั้น
2: ข้างนอกได้ยินเสียงเราอยู่ใช่ไหมครับ
0: ได้ยิน
2: เดี๋ยวผมจะพักจุ่มแก้มสักสองเดือนนะเดี๋ยว
0: ทำให้ได้นะเมื่อกี้บอกจะพัก2เดือนแต่ทำไปแล้ว2ที
2: ไม่โดน
3: ครับไม่โดนไม่โดนเฉียด
0: โอเคเดี๋ยวเราจะไปสนุกกันต่อจะไปจุ่มนู่นจุ่มนี่กันต่อเลยแหละจะมีหลายๆกิจกรรมในช่วง Flex Talk นะคะผ่านช่องทางออนไลน์แต่ว่าทิ้งท้าย1นาทีนี้ชวนแฟนๆทุกคน13มิถุนายนนี้ต้องทำอะไรยังไงคะ
3: ครับผมก็วันเสาร์นี้นะครับ13มิถุนายนนะครับ10โมงตรงทาง Thai Ticket Major นะครับก็สามารถกดบัตร Junior Mark Sunny Moon Concert ได้ครับผม
2: ครับผมแล้วก็วันที่14 10โมงตรงเหมือนกันครับทุกช่องทางเลยแล้วก็ใครที่อาจจะอยู่ประเทศอื่นหรือว่าไม่สะดวกมาหน้างานติดธุระหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งสามารถซื้อบัตรได้เหมือนกันครับดูได้ทุกที่ทั่วโลกเลย
3: ครับผม
0: ว้าตื่นเต้นนะตื่นเต้นจริงๆนะเนี่ย
3: ตื่นเต้นเหมือนกันครับ
0: เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะในการซ้อมนู่นซ้อมนี่ทำนู่นทำนี่คิวเคลียร์ทุกสิ่งอย่างต้องแบบเหมือนเคลียร์ให้ตัวเองแบบมาทำสิ่งที่เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตอีกหนึ่งโปรเจกต์เลย
3: ครับ
0: แฟนๆทุกคนก็รอเลยนะคะ13มิถุนายนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีกดบัตรได้ทันวางใจได้เลยว่างานนี้ทุกคนมีความสุขแน่นอนและนี่ก็คือจูเนียร์มาร์กนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
5: Flex Talk โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: Sold out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
0: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

Flex 104.5

ซิงเกิลจาก Polycat ครับกับมันเป็นใครจัดให้แล้วนะฮะในช่วงนี้เลยมาแทนพี่ต้นอีก1วันนะฮะเสียงอาจจะไม่ค่อยคุ้น FJ Bam เองปกติมาช่วงเช้าก็ดูแลคุณผู้ฟัง3ชั่วโมงครับ2ทุ่มถึง5ทุ่มกับเพลงเพราะๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ะได้ฟังเพลงกับเวลาได้เวลามาอัปเดตกันหน่อยนะฮะสำหรับกิจกรรม Flex Deliveryสำหรับเดือนมิถุนายนครับขอส่งความฟินยกออฟฟิศเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมครับให้การทำงานวันนี้เนี่ยเป็นกู๊ดโมเมนต์แล้วก็ทุกวันเลยเป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนนะฮะพร้อมความหวานจากร้านคู่หมดแล็บครับที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันนะกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็บาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรครับกับโรเค้กแฮนด์คราฟอย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งด้วยนะฝากไว้ด้วยครับกิจกรรม Flex Delivery ฮะ

0: ธอซิงเกิลจากเว้นใหญ่ครับมาแนะนำให้ได้ฟังกันกับกอดความทรงจำนะฮะ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: แป๊บๆหมดเวลาของแบมในชั่วโมงแรกนี้นะฮะแต่ Flex Sex Sound ครับ3เพลงนี้รอฟังกันเลยต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันยาวนะฮะที่นี่ที่เดียว Flex 4.5 ครับ
1: Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแล็บและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดนนทบุรีที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
4: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
5: ม
4: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: Flex Flex recommended this week
6: ไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอกันชาลี

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
0: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin

0: ซิงเกิลจากริสานริสานะฮะกับ My Daisy ครับในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ครับที่แบมมาแทนพี่ต้นนะฮะเป็นยังไงบ้างครับกับเพลย์ลิสต์แบมไม่น้อยหน้าพี่ต้นใช่ไหมล่ะ เพลงเพราะๆเพียบเลยนะฮะแต่แน่นอนไม่มาแทนช่วง2ทุ่มแน่นอนนะฮะเดี๋ยวแบมจะกลับไปในช่วง8โมงเช้านะฮะก็มาแทนช่วงคราวเท่านั้นเองแต่ก็เพราะเพราะทั้งนั้นนะฮะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ Flex Delivery ด้วยนะฮะที่เรา PR กันไปเป็นที่เรียบร้อยท้ายชั่วโมงที่แล้วนะฮะแล้วก็เพลงเพราะๆแบบนี้ขอเข้ามาเพิ่มเติมครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะรวมถึงทุกชั่วโมงก็จะมีแนะนำเพลงเพราะๆกับ Flex Recommendedท้ายชั่วโมงนี้มีจาก3 Man Down นะรอฟังกันนะฮะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยSo out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์ชัดทุกคำ
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮิลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

0: 3 Man Down ครับกับไม่เคยได้ลากับ Flex Recommended
1: Flex like recommended Flex Flex

0: แป๊บๆหมดเวลาในชั่วโมงที่2ของแบมในวันนี้นะฮะแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้ Flex Next Hour รอฟังกันได้แน่นอนต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันนะที่นี่ทีเดียวครับ Flex 105
1: Flex Flex Next Hour ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Live House Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
2: Popcorn Popcorn

0: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 45
2: Non-stop Music
1: 10เพลงฮิต45นาที

0: ซิงเกิลจากอิงวอร์นทอนครับกับสักวันฉันจะหายดีนะฮะในช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3กันแล้วแบบมาแทนพี่ต้นอีก1วันนะฮะช่วงดึกๆแบบนี้ก็มาทวนกันให้หน่อยตามสัญญาครับเปิดมาด้วย Polycat กับ Awon นะฮะกับชั่วโมงที่3นี้มีจาก Boogie Lion ด้วย Wing Won Free Hand ครับเมื่อถูกค้นพบนะฮะแล้วก็พี่โอปราโมทกับติดตลกก็หลายๆเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะฮะมีจากพี่ๆกริดมาแนะนำท้ายชั่วโมงนี้ด้วยรอติดตามกันนะกับเหล่า Lovely แล้วก็แน่นอนครับกับกิจกรรมแจกกระหน่ำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากกับ Flex Pay I Love My Job ให้ไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลรวมกว่า100,000 บาทเลยนะครับรีชาร์จพลังกันอย่างเต็มที่ก็มีทั้งบัตรคอนเสิร์ตมีทั้งวอลเชอร์ต่างๆการไปนวดไปยืดเส้นยืดสายกิจกรรมออกกำลังกายทั้งบุฟเฟ่วอลเชอร์ด้วยนะฮะง่ายๆครับแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วก็สะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วก็ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆได้เลยนะฮะกับ Flex 104.5
1: 1045 Non-Stop Music 10 Playing Hit 45 นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: ซิงเกิลจากพี่กริชนะฮะกับเก่งไม่พอ good not enough นะฮะกับ flex recommended เพลงสุดท้ายในช่วงสุดท้ายของแบบวันนี้ครับ flex like recommended
1: flex flex next hour กับธนาคารออมสินโดย smart social bank for all lives

0: มดเวลาในช่วงของแบมในวันนี้แล้วนะฮะขอบคุณทุกการติดตามนะฮะแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้เราฟังกันต้นชั่วโมงหน้าเลยที่นี่ที่เดียวครับ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟสาเตอร์พีพีกริชและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Live House Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสต์การ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
6: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
8: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จ
9: ั
8: ด
9: โซเอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
11: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
12: Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Live House Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: 10:45.
1: 10:45. Non-stop music. สิบเพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดนนทบุรีที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต 45 นาที

The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ

0: ดย Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: เตรียมพบกับปรากฏการความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5